ดาไก่นอนานิงาในแกลงกนอในบัวกิยากอสิเกนี่แม่กามิอุไรนออริปังอรุโลบัตุตโลนนาสกลาป

โตมิตามุโกยะโกกามิรายโนอลกากนารัมมากิตาเอวัยมลามาสัมบีมินดาราจิกิงะกาเอปาตรากงะกามันสยามินดาบิตวะบาลิมบาห์บุลยะฮาร์ตามินดาดิเรกรายยามายกายูกุรูปัญญาเยมวรงวันมานวะBasambiya bayang ayah kakita e semua ngabala paninga semanbla rajawang kita e lakoyakot pang